0: วันเมียเธอวนก็อุดเบรดเธอหนัดวันเปิดวัวไปกันไปมหาดุ
1: ยวิ่งก็การีวัวหรือวัวตัดวัวละกระต่อไปด้วยบอลลูบ
0: อันดูบอลลูบ because you demand a money มาแล้วนี่เดี๋ยวบอลลูบกันนุ่มยังดูบอลลูบ
1: เอ็นที่ลูกเฮียบ้าใจยังเก็บบอลวางเนาะคิวคุ้มกับการวัวตุกับการย่าหกกินีเนี่ยนะวุ้มไม่ชอบแย่การีคลาสอย่างเว้นบ้านนี่นะอะไรย่าหกกินีเนี่ยก้อนยาก้อนยาเป็นมันทำไมวิวเลอร์บ้าปอกกับไปจงเวรรู้เกี่ยวกับนี่เนี่ยเป็นมันเนาะ
0: มาสานางเงี้ยนี
1: ่เอ้อเป็นยังเด้อเป็นวัวด่าหนูนี่ทุ่มเลยด่าหนี่เช็ค
0: บ้านด่าหนูจะเป็นวัวด่าหนูจะ
1: เอ็นย่าเขาโน่ด้วยนะชุดเดียวเรียมาดูแล้วก็คนเก่ง
0: แต่เนี่ยหาด่าเดียวนี่เลยบ้าคอมเบ
1: ลอันนั้นก็บอกผมด่าเนี่ยก็ไปที่ที่เดียบเรียมาบ้านน
0: ี่อีดูโอเค
1: มันโอเคว่าไปมันได้เนี่ย
0: อันไม่ได้แต่เนี่ยนี่ที่มือเนี่ยที่มาสิที่อะไรเอาบ้าที่นี่บูร์กวนเกเรนี่ทั้งเล่ยกินทั้งกอดเชียวยี่ดีกว่าแม่เนี่ยเอ๊ะแต่แม่นี่ทั้งกอดเชียวใหญ่ตุ้งเกี่ยวล่าอะไรจงเงี้ยวบ้างย่าเขาจะได้ก็ไม่เงี้ยวบ้าง
1: อันด่าคุยอ่ะแกวิ่งกองมอมบ้าconya konya chu ka korugina umo he komo kwer kwano ko ka wota korunga cheran tiye yine tiye ka korunga rang tiye konya konya tura kan pobero ka choko gashia tiwin tura kan pobero ka choko gashia teki muni ti wala menyuara ma put komi duri ko a put komi duri
0: pe
1: wiyi nyaho me kanisa an papu bi woro kwanya kwanya kanisa da wa me turwa Ulo kere kani hare ko bakonu minna word pasu etu peoga kani perisip kani korungo peoga kiye ti winyu kako miwa me we nueru kako miwa me we nueru no kere kani perisip kani korungo ti mabe mo dag dan
0: ke ya de ne mo ba
1: teki win kong teki kele nya hano kan ke ba han gira gine a mo transport am kere
0: tu ano ke win pote mo transport
1: ana worry
0: tu kai ja tanyo ha nyo ha tu don ni wor go boy one party ye I don't accept that mam we wa ko bi
1: nya hano party amito
0: nya hano is the born again christian penity chogari wa to go nya ho lare
1: ito kar ko ito ni ku ko
0: ata mi tunyo ya git akai do yin akari ila la e kwara kwara unyo tim mi ngono ata nyu mi ya git
1: te wa pe i mo ha kar ra ke beri ya git or
0: Obana yaba
1: git. Yine rama git.
0: Obana te yabu dogola mam.
1: Ako I loho ba ngeho ngeho. Er ngata loho ya gir ber ngata me loho muol pe loho buom.
0: Ande win mam.
1: Ke ku yira ba ne na yere ku da nyaka cha da ku cha di ma biro. Ne du nga nga ra win ko be ko ba giru.
0: Ana ta nyamu masi ya ge. Otu ya git wan ne masi.
1: Pe.
0: Masa be do my sweet heart.
1: Kaiti dog, kaiti dog ka tijba. Ti kir ka tij. Pieda ri wuji lo ka ni fellowship ka ni ngono jo wuri fellowship da dong te fellowship na ho dikku.
0: One for fellowshiping na ho
1: dikku. Pe ke yira.
0: Mam.
1: Da iri wuya ko bu ko ni nyaku ginu pe ngol tura.
0: Win ka lo ka do magiki.
1: Ko be pe ngol.
0: Win lo ka magiki.
1: Ke mi ti geru du dong ka binu tura. Bin ke ni.
0: Ana te nyu mi yagi.
1: Aku ni pe bin tu.
0: Ka ini kwer ko ni pe nyu yagi. Why we get in local for DPM, DPM, DPM, you know, you are a corner by EDPM, Ben and Abel, like I mean, to require a ya, but doing uncle Latata and you.
1: But you, yeah, okay, comma. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, pay low. Pay me a good you bought it, don't know. Yeah,
0: yeah, yeah, yeah. What is the very dramatic getting on? I take over near your mazi ya gate. A docket young night on one night out.
1: I didn't add your letter about Connor to your near tin all we are. Which you wrong among that in the pungo, Lunny Gary Harrow and to Queen. Menyuala kurugin ni wio pur ba tina turu behi kulu ni kodok duang nua ni masi atua ya gerwa ni masi itua ya git ko jine chali kolo kolo maru gasia medano masi ya gua kangane nyahana wao duwaya le gini mana kita tiada duwaya ni mana kini kira diukan lah pura kaki tiada lobo nah iyo cua tiada lobo iyo ko kira diukan lah papiri horai pelisi teko bani pelisi kani overnight Overnight, we're overnight in Hunuker now who take it away to your caragate. Been in Walker. Been walking over Nerunova. In all what a cacko night, you dirty gully John to learn a dear near yet here what. Marjay, Kulicha, I've learned. Come be noir to any pobre.

0: เพิ่งเข้ากันแต่วันนี้เป็นอะไรกามินตัวรักว่าเราป้าฟังคนละยาเบอร์ดวงเอิญที่กี่ไม่แควร์กามุยิมเที่ยวเกิดตะกี้ยูสเบียร์ก็ได้แต่ไม่เย็นอีดอกว่าอย่างไรบลักลิสนั่นก็ยัง
1: มันนักเงี้ยบาร์วิ่งก็ได้กามก
0: ็เอเลอร์
1: อาวิ่ง
0: มาสิ
1: อาวิ่งอยู่ปะ
0: เที่ยนี่ก่อนการ
1: เที่ยวปะ
0: ก็นั่นเองเดี๋ยวมีอะไรคุยต่อปกกันยี่ห้อบุญยี่วิ่งมันวิ่งเดินไม่ยังไม่บักโคเกวุ่มเดีย
1: เออเนา
0: ะอีกการมันก็อะไรก่อน
1: ติดจุดเดียก็
0: อาแม่มึง
1: เ
0: ออทีมกี่เดีย
1: เออ
0: มันมีอะไรได้กว่าพูดบ้างได้แค่หางเว้นนี่นู้ชุดอะไร
1: เออเนาะ
0: อาแม่กินเดีย
1: เอออ
0: าเทียบินุบริกันเนาะงี้ตัวชาวหางเว้นไม่โว
1: จ้างเว้นอาปลา
0: โมทีนุนีนกง
1: จ้าง
0: เ
1: ว้นไปบิน
0: ปิงงงปิงงง
1: อาไปบิน
0: มาช่วย
1: ไป
0: วิ่งก่อน
1: ปลาไปบินบะ
0: ไปวิ่งโด
1: ไปบินโด
0: ไปแค่ลูกกับพ่อบ้านเชิดดูร้อง
1: ไปบินก่อนอาไปบิน
0: มั้งบะ
1: เอออ
0: าที่บินนักเรียนมีมองกับพี่กี่ใ
1: จอาพามีตัว
0: ไปได้ไหมที่จำได
1: ้พามีที่จำได้เน
0: าะการดูรัตวเวนเกิดเช้าวันดีเกิดได้กี่ห้าเมตรในเซคอนเน
1: อร์อาล่ะก็บินยาที่อาเมตากีดพามีที่จำได้เนาะ
0: วิ่งโดอาอีกอย่าง there is a relationship in our midst though so อาที่บินโอ้ไม่เกิดลูกจำไม่ดูงูรู
1: ไปบินอะไรก็บินยาที่อเมริกากีดยินได้ให้ล็อกกิ้งอันเด้อโ
0: อ้โหล็อกกิ้งก็มากีดไปป้าเราล็อกกิ้งยิ้มกีดยังอ่ะก็ที่ใครได้แค่หางเว้นในนู้นอยู่แค่แ
2: ค่ Uganda the lotto jackpot is now sitting at an estimated Uganda ceiling 330 million and for just 1000 you stand a chance to win it all today Don't miss out. Buy your ticket now by dialing *278#. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is regulated by Thoba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board.
3: Kadero Ling, I'm a petty lock. Met fortune with you, Zimixie, with Chakop. Degrio, Chakopne, and I am Mitalala. Rio Gwenetum Chereni, hey, and I tell yum yum. Couple de kitung chamoni kong dai med da titidi maduchu ipocha titidi megrams aboro meyum chwin e fortune michuzi mix yeah beef chicken new vegetable seasoning ubere pocha titidi entuponke digina mita meyai bot bitco uganda limited nong e dohamor kiken achokedi
4: chinya ti bongi kanu my love ti kori kanu my love Ikiati kori kama hila Manu wera watu watu katu na lako I'm all leaping Road jit Oh, I don't get what Ikiati
2: Okay I talk to
4: I'm all leaping Road

0: หัวของอาทิตย์ที่ไก่ดวงดวงนี่พี่พิงไก่ทิ้งแม่นิ่งเลยเหมือนดาแรงเลยนะ
1: ไปเด็ก
0: พอก่อนเมื่อเบอร์ดีแรงก็การพูดเบอร์นี้แรงก็เทเบอร์ไปไอ้วิ่ง
1: เห็นเนาะ
0: เ
1: ขาเบสเดชเ
0: นี่ยคนนี้เห็นเนาะเบอร์ลวกกับเธอรู้ยังเบอร์ลวกกับเบอร์ดวงรู้ยังเบอร์ลวก
2: เมฆวิ่งเมฆ
1: ว่า
2: โคตรที่เมฆฮัทโต้จุดที่เอ็นวอร์ดดงดาดง
0: อาเกลล์ลวกฮัทโต้การดาฮัทีโนวัดเมฆการดาดาฮักุริงามะ
2: เคลาตินะ
0: อาเกลล์ยาเทคนี่อาโดนิอันเด็กนุอันเดอร์จินิตินบุรีอันเด็กนุวุ่นวาย
2: นิ่งอะไรที่เ
3: นี่ย
0: ดู
3: ย
0: ัง
3: ก่อน
0: เนี่ย
2: เอตุล
0: ก็
2: จอดยังไม่การนี่ดงเด็กคนนี้นะมาเรื่องการเอาบักดอกคุยชุนยันเรื่องกินอะไรอ่ะมาดูเรื่องวิธีม
0: เว